าตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบิอันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตันยาวดูเช่นแม่ยังมาเนี่ยคนความมือนั้นคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาฟูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลโอ้ชิบิอันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาก่อมาบิ๊กรีก่อมาไอ้แบงก์ไว้เอาไว้สกูลอาฟิสดุนสุกิสังสวัสดามาบิ๊กรีเอไอ้อะไรแบบนั้นสEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था था होई कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन इंटरकॉम सिस्टम इन्वर्टर सोलर सिस्टम अब इन्वर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हो आमा मते लागे ताके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ ये फोन नम्बर 0215 45787 9942535541 अब भयो अ गुड वेरी गुड वेरी गुड

0: มาตอนนี้ความมือตัดไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปบิดาชกุศิพยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเข็มยังมาเนี่ยคนนี้คุณความมือตัดคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one Haru and Sator Education Center โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรูเที่ยไอระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language กัจจคุปินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาว
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนอมบ์ศูนย์เอ็กซ์ปาร์ตไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านเอาไปซาร์บิสไปติสปานเซ็กซ์ตาลิสับโอ้ยฮับกูดเบรีกูดเบรีกูด
2: यदि कोही महिलाको इच्छा विपरीत जबरजस्ती प्रलोभन देखाई प्रेम सम्बन्ध बनाई पद प्रतिष्ठा या पैसाको मोहमा पारेर या झुक्क्याएर राखिने यौन सम्बन्ध जबरजस्तीकरणी हो कसैले 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मंजूरी नै लिएर यौन सम्बन्ध राखे पनि यो जबरजस्तीकरणी नै हुन्छ यस्तो कार्य दण्डनीय छ खबरदारी गरौं कोही कसैलाई यस्तो परेमा उजुरी गरौं र कानूनी कारवाही गरौं
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड